0: ชาวเมืองคนโฮงเนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้เป็นเพลงคลาสสิกคลาสสิกใครก็ต้องจับมันแหละเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าห้องนี่บ่แม่นคลาสสิกนักห้องนี่เป็นนักห้องใหม
0: ่นักห้องใหม่ก็แน่นอนที่สุดเลยเพราะว่าเปลี่ยนมาเกือบเท่าไหร่ก็ตักศตวรรษแล้ว
1: เจ้าเป็นไอ้ยิ่งเสื้อว่ามีคนรุ่นน้องหั่นน่ะรุ่นลูกพุ่นแหละยังที่จะสนใจที่จะอยากจะห้องเพลงเก่าก
0: ็มีมันเมื่อเวลาเขามาได้มาสัมผัสกับเพลงเก่าๆอ่ะนะแล้วเขาก็มาเบิ่งว่าโอ้การแต่ง
1: คําเว้า
0: คําเว้าบ่มันต่างกันอันนี้คนลางคนก็ว่าบ่ที่ใจดอกเรื่องเพราะว่ามันการเปลี่ยนแปลงของอันนี้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าลางคนอยากศึกษาเรื่องควงเบาควงเป็นบ่ควงเบาควงเบาหรือการแต่งก่อนแต่งอย่างนั้นน่ะมันเปลี่ยนแต่ละสมัยฉะนั้นพวกที่ว่ายังอยากจะเฮียนฮู้เรื่องนี้เขาก็มาเบิ่ง
1: อย่างที่มีคํานึงนะเพิ่นว่าน้องสร้างบุญมาทําผลากุศลมากล้านผลาทําผลาทำพลานี่ตามที่ข้าพเจ้าไปกวดเบิ่งอันอยู่ dictionary พลาพลาละแม่นสิ่งที่สิ่งที่มีก็เขาจะสิ่งที่ดีเด่นสิ่งที่มีนี่ก็สิ่งที่ดีเด่นสิ่งที่มีบุญกุศล
0: กุศล
1: เดี๋ยวกุศลพลา
0: บุญพลา
1: จ้ะเป็นว่าน้องสร้างพลาทำพลาได้เฮ็ดพละเฮ็ดสิ่งนี้
0: เฮ็ดบุญเฮ็ดพละ
1: มีมีเทคเข้ามาเอ้ยพระวันเพิ่นบอกว่าอันยังบ่ว่างกําลังฝึกว่าซั่นนี
0: ่
1: บ่เป็นหยังเนาะ
0: มันเป็นห่วงอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าถ้าท่านอยากจะโทรเข้ามาในรายการของเฮาเนาะบ่ลมนําพวกเฮา9676339999
0: แม่น
1: พวกเฮาสามารถที่จะโอ้ลมกับท่านนอกสายแต่บ่สามารถที่จะดึงท่านเข้ามาในรายการได้แต่ว่าก็มีหยังก็โทรเข้ามาได้เนาะเย้และมีหยังที่ได้อันยิ่งที่จะโอ้ลมกันต่อไป
0: คือน้องตุ้ยบอกว่านางออร่าบ
1: ่ออร่านั่นเราอยู่สายอยู่แต่เฮายังบ่ทันได้อันติดต่อเราเทื่อ
0: โอเคบ่เป็นหย
1: ัง ติดตามอยากจะทําเปิดเพลงเราก่อนบ่แล้วครับพระเจ้าสิลองติดต่อเราลองเบิ่ง
0: แม่น
1: มีบ่มีเพลงเราบ
0: ่มีแต่ว่าเฮาจะเปิดเพลงเราก่อนเนาะ
1: ลองเปิดเบิ่งแล้วครับพระเจ้าจะลองติดต่อเราลองเบิ่งมีแล้วอ่ะเพลง
0: มีแล้วมี
1: โอเค
0: ฟังเพลงจากน้องออร่าเนาะ

0: Soir.
1: 99.9
2: เนาะเสียงเพลงมวนๆกับมวนเลยเพราะว่าข้าพเจ้าคิดว่าเนาะเขาสิคิดว่าเพลงลาวอันนี้แม่นแม่ยังก่อนน้องตุ้ยเพลงอันนี้มาเท่า
3: บ่าฮัก
2: บ่าฮักเนาะ
3: แล้วโซโล่ก็โอ้ดู
2: ข้าพเจ้ามักเรื่องโซโล่
3: เพลงนี้ดังมาแต่สมัยดนแล้วได้สมัย80พุ่นน่ะ
2: เจ้าแต่ว่ามาฟังเสียงอันกีตาร
3: ์โอ้
2: เ
3: จ้า
2: หมายถึงว่ามัน
3: ซันตานาลาว
2: ซันตานาลาวฮาร์ดร็อก
3: แล้วก็นักร้องนี่ก็
2: นักร้องนี่ก็มันถ้าว่าสมัยข้าพเจ้ายังหนุ่มนี่พาทอดต้องไปอยู่หน้าฮาร์ดร็อก
3: เย่ๆๆ
2: อยู่หน้าฮาร
3: ์ดเอาดอกกุหลาบให้เน
2: า
3: ะ
2: มีบ่ว่าดอกกุหลาบทุกอันเลยนะ
3: เจ้าเฮาก็มีเนาะนักร้องท่านนั้นก็คือออร่าวิไลสารเนาะเฮามีออร่าวิไลสารอยู่ในสายเนาะสบายดีฮัลโหลได้ยินบ่ให้ออร่าสบายดีคนซิดนีย์เด้อให้เว้าสบายดี
4: สบายดีจาก Kitchener Ontario Canada
2: อ๋อ Ontario เนาะ
3: อื
4: ออยู่ในอังกฤษนั่นแล้ว
3: ให้สบายดีประชาชนพี่น้องทางซิดนีย์เด
4: ้สบายดีพี่น้องRadio Fan แถวซิดนีย์ทุกคนเด
2: ้อ
3: จ้าวดีๆจ้าวออร่าจักมงหันอยู่แคนาดาตอนนี้
4: เดี๋ยวนี้ 8:12 ตอนแรง
3: อ๋อนึกว่าม
4: ันเป็นวันเสาร์อยู
3: ่ว่าเออสั้นกับบ่ได้ปานใดเนาะนึกว่าปุ๊กขึ้นมาแต่ถึงเตียงซั่นเนาะอ้าวมื้อนี้บ่ได้ไปเล่นดนตรีบ่ได้ไปห้องเพลงอยู่ไสวะ
4: บ่คิดนี่นี่แม่น long weekend Thanksgiving แถวนี
2: ้อ๋อ Thanksgiving
3: ฮอดแล้วว่า Thanksgiving ของบ้านเจ้า
4: แม่นแคนาดาแม่น October อเมริกาแม่น November
3: ออสเตรเลียเป็นเดซัมเบอร
4: ์คือไล่กันเนาะเจ้าบ่มีงานที่นี่หาก็แล้วไปลินดองมาบาง 2-3 ทิศนี่แล้วก็ยังสิไปต่างรัฐอยู่วันที่24น่ะ
3: ว่าโอ้เดินสายเนาะเดินสายเนาะก็โอเคว่าถึงเรื่องว่าถึงเรื่องเพลงเนาะเพราะว่าอันดนแล้วก็บ่ได้โอลมกับว่าทางผ่านทางเรดิโอเนาะเจ้าแล้วก็ช่วงนี้พวกเฮาก็บ่ได้มีเพลงใหม่ปานใดก็แล้วก็บ่ได้เอาเพลงออร่ามาป้อนใส่ทางเรดิโอก็มีอยู่เนาะมีเพลง2เพลงแต่ว่าบ่ฮู้อันยิงซอกเห็นบ่แต่
2: เห็น
3: อยู่บ่เพิ่นว่ามีอยู่ว่าซั่นเพราะว่าทางเรดิโอของพวกเขานี่จะใส่ดาต้าเบสมาเปิดเพลงมันบ่สามารถที่จะเปิดเครื่องตะกี้มีเครื่องเล่นซีดีแต่หายหมดล่ะเพิ่นเอาไปทิ้มหมดล่ะมีเจ้าโอเคถามต่ออากาศบ้านเฮาไปจังได๋เริ่มเย็นลงแล้วบ่บ้าน
4: โอ้เริ
3: ่
4: มเย็น
3: จะเข้า
4: หนาวแล้วแม่นก็อยู่ซินนี่อาจจะเข้าฮ้อนเนาะ
3: แม่นพากันใส่เสื้อแขนสั้น30องค์มื้อนี้ปะ30
4: แล้วแม่นเดือนกรกฎาคมออกัส
3: แม่น
4: แคนาดาน่ะเดี๋ยวนี้มีแต่10ปลายใบไม้ล้นแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็จังหน่อยก็ฝนลงแล้วก็ใบไม้ล้นเบิดแล้วก็สนุก
3: ว่
4: าก็โดนแน่ว่ามันสิมาไว้มาซาปีนี
3: ้โอ้แม่นเด้อเนาะแล้วบอนที่ออร่าอยู่หั่นมีคนลาวเฮาหลายบ
4: ่ก็พอมีเป็นเมืองน้อยก็บ่ตะมงนึงจากเมืองใหญ่โทรอนโต
3: โ
4: อ้คนนี้อาจจะประมาณ 1,000-2,000 คนนี่ล่ะ
3: อ๋อคนลาวครอบครัวคนลาว 1,000-2,000 คน
4: นั่นล่ะก็บ่ใหญ่ในเมือง
2: ก็นับว่าไปหาโตริโตชั่วโมงนึงเนาะ
4: ประมาณนี่ก็รถบ่ติด
2: ก็หมายถึงว่ามีคนหลายอยู่เพราะว่าโตริโต
3: ก็คล้ายๆแคมโบทาวบ้านเฮาเนาะ
2: ก็ทํานองนั้น
3: ทํานองนั้น45นาที
4: แม่นล่ะแม่นล่ะแบบนั้นล่ะแบบซิดนีย์ใหญ่แล้วก็ซาวดิ้งก็เป็นแม่นล่ะ
3: เบิ่นแต่ว่าแคมเบอร์ทาวน์นี่เจริญหลายเพราะว่าข้าพเจ้าขับรถไปวังส่งสัปดาห์แล้วมีเดินกอล์ฟมีโรงหนังมีครบทุกสิ่งทุกอย่าง
2: โอ้เพิ่นก็เป็นเมืองนึง
3: เมืองนึงจ้ะเป็นเมืองที่มีคนลาวหลายจ้ะ
4: โอ้อยู่นี่ก็โอเคมันก็มีเอเชียอย่างเดียวนี่ก็คือว่าเนาะเริ่มมีอันน่ะอิมิเกรชั่นเข้ามาหลายนะ
3: อืม
4: ก็สิคือกับออสเตรเลียหั่นล่ะ
3: เจ้า
4: แม่น เริ่มใหญ่ออกกับลายแนวก็เปลี่ยนแปลง
3: จะถามออร่าว่ามีโครงการที่จะผลิตเพลงหรือว่ามีโครงการที่จะออกเพลงมวนๆตื่มอีกบ
4: ่วันนี้จะขึ้นน้ำมันนะโปรดิวเซอร์เด้อ
3: เห็นช่วงนี
4: ้มีหลายมีหลายอาจารย์เพิ่นส่งเพลงให้เพิ่นว่าเอาไปนะอันอาร์ตให้ได้บ่เป็นอยากได้เป็นเสียงห้องบ่อยากได้แบบ AI อย่างนะเพิ่นก็อยากเบิ่งคลิปเมียนบ่อย่างแนวนี้ล่ะ
3: แม่น
4: ๆแล้วก็เลยตอบเพิ่นว่าถ้าตามโปรดิวเซอร์ก่อนอย่างซินะสตูดิโอใดที่เพิ่น available ก็โอเค
3: เจ้าเจ้าเพราะว่า
4: เฮาบ่งาน
3: ออร่าคือจังได๋ครับอันเสียงเพลง AI ทุกมื้อนี้ที่ขึ้นมาแยกแยกยังก็เคยแยกอาชีพพวกนักร้องธรรมดาเดินดิน
4: โอ้อันนี้ก็สิยังสิคิดจังได๋เนาะคงไปตามสภาพมันละทุกอย่างก็ AI มีหยังก็ AI แต่ก็มีทั้งดีมีทั้งบ่ดี
2: แม่น
4: ทั้งดีนี่ว่าแม่นว่าเฮาฟังเฮาผู้อัดผู้ลิ้นผู้เฮาก็ฟังว่าตัวใดมันดีมันคักเพราะ AI ก็บ่แม่นว่ามันสิร้ายบ่ทุกเพลงอ่ะนะ
3: แม่นแต่ว่ามันดีมันดีเกินไปมันดีเกินไป
4: เฮาก็จะเอาถือเป็นในครูผู้นึง AI นี่เพราะว่าหลายอย่างมันเคยผ่านมาอัดมานี่แต่ AI ออกมานี่เฮาก็ได้คนพบเจอหลายแนวที่ว่าอัปเดตเฮาได
3: ้
4: ก็บ่ขี้ร้ายแต่ว่าเรื่องทั้งลบมีก็คือว่าเนาะมันใหม่ๆอยู่เนาะ
2: ยังใหม่เนาะ
4: ซุป AI ออกมาตามความคิดส่วนตัวแต่เพลงลาว AI เป็นตาฟังขึ้น
3: แม่น
4: บ่ได้ว่าแบบรุ่นเก่ามันบ่ดีบ่หยังแต่ว่ามันท่าท้ายดี
3: ท่าท้ายดี
4: แบบท่าท้ายด
3: ีแต่ว่าถึง
4: ฟังก็ว่าโอ้มันก็บ่ได้ขี้ร้าย
3: ไป
4: แบบน
3: ี้
4: แบบนี้
3: มีแต่ว่าบางคําอาจจะห้องเพี้ยนเนาะแต่ว่า AI สามารถที่จะปรับปรุงได
4: ้แม้เรื่องเพี้ยนนี่อาจจะเป็นเรื่องเทคนิคแต่มันภาษาลาวมันยังบ่มีก็อาจจะเพี้ยนเป็นไปได้
3: แม่น
4: อาจจะเพี้ยนเรื่องภาษาอื่นคือกันเฮาก็ยังบ่ฮู
3: ้อืม
4: แม่นมันก็มีภาษาเขมรนี่หยังก็ AI เดียวฮ้อง
3: เพิ่นเฮ็ดเบิด AI เดียว
4: แม่นล่ะภาษาจังมันลองเบิดแต่อันนี้มันขึ้นเทคนิคเทคนิคอยู่การเฮ็ดการเฮาต้องค้นคว้า
3: ข้าพเจ้าได้ฟังเพลงสอออกต่อเชิญเลย
4: นโอเคมันตอนคําถามไปยังลืมละ
3: อ้าวคือว่าลืมโอเคขาดจังได๋คือพ่อจะจังเว้าต่อก็ได้บ่เป็นหยังเนาะครับพระเจ้าเองก็ได้ฟังเพลง AI ของพี่น้องชาวม้งเนาะรู้สึกว่าม่วนเด้
2: เจ้า
3: ม่วนออกมาบ่ธรรมดาก็พี่น้องชาวม้งเพิ่นก็เฮ็ดเพลง AI เพิ่นออกมาเนาะ
2: เพราะว่าเรื่อง AI เนาะครับพระเจ้าคิดว่ามันของใหม่เนาะแต่ว่ามีแนวใดแนวเสียแบบน้องออร่าบ่ว่าแหละแนวใดหันมาทางว่าเพิ่นพยายามเอาเพลงเก่าด้วยที่ว่ามันสิสูญหายไปนะเอากลับขึ้นมาคืนนะ
3: แม่น
2: ตัวนี้เฮ็ดให้คนว่าโอ้นี่ก็แม่นเพลงลาวอ่ะข้าพเจ้าไปเห็นโอ้ข้าพเจ้าโอ้เพราะว่าข้าพเจ้าแก่คนแก่แล้วเนาะก็ฮู้จักว่าตัวนี้แหละเพลงลาวเพลงออริจินอลมันต้องเป็นจังซี่ฉะนั้นวิทยุเฮานี่ก็ยังบ่ทันถึงขั้น AI เทื่อก็เลยเอาแต่เพลงรุ่นบ
3: ่ยังมีสองขาเดินดิน
2: เจ้าเดินดินคือเก่า
4: เพลงคนฮ้องมันก็โอเคมีแต่ว่าในอนาคตมาคือเฮาเองนี่เฮาก็สิว่าโอ้มีหยังแบบเปลี่ยนแปลงAI ไปแบบนี้คักเนาะแบบมันเฮ็ดให้จริงแล้วการฮ้องการหยังให้มันบ่อยู่บนเก่าหั่นนะ
3: แม่น
4: มันท้าทายมันออกมาแบบใหม่ไปคือสากลได้แน่ก็ดี
2: แม่น
4: แต่ตามฟังส่วนตัวนี
2: ่
4: มาฟังของ AI นี่โอ้เพลงเราก็บ่ได้ขี้ร้ายถ้าไปแบบนี้ถ้าไปสไตล์นี้สไตล์นั้นนะ
2: แม่นแต่ตัวนี
4: ้เฮาบ่อยู่ห้องเก่าเฮาบ่อยู่บ่ขังอยู่ห้องเก่านะตัวนี้นี่คือว่ามันทางดี
2: แม
4: ่นแล้วฟังมันก็ม่วนขึ้นได้ล่ะก็โอเค
3: แม่นม่วนขึ้น
4: ได้แต่ว่ามันเปลี่ยนมีอันนี้มันขึ้นมาใครเฮ็ดอีก
2: เรื่องเทคนิคที่ว่าเฮ็ด
4: บางคนก็เจ้าเฮ็ดบ่เป็นก็เจ้าลิ้นซื่อๆหยังมันก็ออกมาแบบนั้น
3: ตาม
4: ตามเห็นหลายคน
3: แต่ผู้ที่เฮ็ดได้ดีนี่ก็ฟังบ่อยากออก
4: ฟังบ่อยากออกมีหลายผู้เฮ็ดดีก็หลายเฮาฟังเฮาฮู้ดอกแต่เฮาบ่ฮู้คนอื่นเป็นขึ้นแนวใดเพราะว่าหลายคนออกมาใหม่ๆหลายคนก็ว่าขี้เลยมันเป็นซั่นจังซี่แต่ตามขึ้นนึงมันมีเหตุผลผู้เฮ็ดอาจจะบ่ฮู้ 100% ว่าเฮ็ดแนวใด
3: แม่น
4: ตรงภาษาลาวกับภาษาไทยมันยังอ่านลาวบ่ได
2: ้แม่น
3: แม่น
2: เพิ่นยังลงอยู่
4: ว่าจังได๋มันพรานาวบ่ได้เทื่อหั่นน่ะ
2: เพิ่นยังลงอยู่แม่นน่ะเฮาบอกเพิ่นบ่ให้เปลี่ยนภาษาน่ะภาษาลาวเนาะเพิ่นก็ฟาดไปอยากออกอีสานไปหน่อยนึงนั่นเถอะก็ได้
3: แม่นเพราะว่า
4: แม่นเต้ๆอ่ะนะมันก็ขึ้นน้ําเพลงอีก
2: แม่น
4: ถ้าเพลงแบบไปบ้านนานี่มันเป็นภาษาเว้ากันอีกมันอยากตกแบบอีสาน
2: แม่นแหละ
4: มันก็จะยากแต่ถ้าว่าอยากไปแบบอันน่ะเองแบบลูกในเมืองบ่มีหยังนะเป็นภาษานั่นน่ะมันได้ดีตัวนั้น
3: เจ้าโอเคเอาซั่นน่ะก็ขอบใจเนาะโอราที่เข้ามาร่วมในรายการของพวกเฮา
4: เ
3: จ้าโอเคให้โอรา
4: Thank you ขอบใจที่ว่าโทรมาทักทายถามข่าวกันอีกเด้อขอบใจน้ําเรดิโอทั้งซิดนีย์ทุกคน
2: เจ้าขอบใจน้องโอราที่มาอยู่
4: Good morning good night
3: ยูนิฮาก็ Good morning เจ้า
2: Good morning
3: โอเคเฮาไปฟังเพลงโอราอีกเพลงนึงบ่
2: เจ้าแน่นอน
3: มีเพลงโอราม่วนๆอีกเพลงนึงเปิดชาญฟัง
0: Okay. 99.9

0: 99.9
1: แม่นแล้วท่านครับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเช้าวันอาทิตย์ 10:00 น. ถึง 12:00 น.ทีมงานพยายามหาอันดีๆมาโอ้ลมกับท่านมาฟังมาเพลงจบไปเมื่อกี้นี่ฟังแล้วม่วนอ่อนส
2: นใจฮักเคลนทางของน้องโอรา
1: น้องโอราเนาะ
2: เจ้า
1: เพิ่นสัมภาษณ์กับมาเพิ่นถามสบายดีมากกับโอ้ขอบใจหลายๆที่ครับฟังทางรายการของพวกเฮาคิดว่าทางพุ่นเพื่อหาก็เป็นมื้อเช้าเนาะเพิ่นว่า
3: บ่
2: ตอนแรงใกล้สินอนแล้ว
4: 8:00
2: น. ฮะ 8:00 น.
1: โอเคอ่ะก่อนสิลืมเนาะได้รับเมสเสจจากประธานธงลงงืมก็คือท่านดนัยอาสาเนาะเพิ่นว่าขอให้ทางทีมงานเฮาเว้าให้พี่น้องเฮาได้ฟังเด้อเนาะมี2เรื่องเรื่องนึงนั่นก็คือกันกับอันอยากให้ทุกคนฮู้เรื่องว่าเพิ่นจะแผ่ปัจจุบันใจสร้างพญานาคอยู่หนองแสงหันเนาะอันนี้ก็หลายๆคนเพิ่นๆก็สิได้โอ้ลมสิได้เฮ็ด
3: อีเพิ่นอยากโอ้ลมบ่ล่ะครับอยากโอ้ลมเฮาโทรหาเพิ่นก็ได้
1: จะขึ้นกับเพิ่นเด้อคั่นอยากให้โทรหา
3: ส่งเทคมา
1: ครับพระเจ้าเมสเสจเข้ามาแล้วเฮาสิเอาออนแอร์เลยให้เว้าเอง
3: อ
1: ันน่ะเรื่องขอเพื่อแพร่แห่งปัจจุปัจจัยเพื่อไปสร้างพญานาคอยู่ที่หนองแสงหันกับหลายๆคนก็สนใจมาอยู่แล้วเพิ่นก็กำลังสิซอกหาวิธีแนวใดสิให้มีความสะดวกแล้วพร้อมกันนี้เพิ่นก็มีแบงค์ธนาคารเป็นจาก transfer อีหยังเขาก็ได้แต่ว่าเฮาจะบ่ทันได้เว้านอกจากว่าหลายคนจะถามมาเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเฮาก็จะส่งให้เนาะอยากโอนเงินเข้าธนาคารเลยก็ได้เพื่อ donation นี่เนาะน้องแสงพญานาคอีหยังเพิ่นเว้ากันและอีกเรื่องนึงสำคัญที่สุดคือวันเสาร์สิมาในวันที่17สมาคมธงลองงืมจะได้มีการประชุมหลวงและเลือกตั้งอยู่ที่บอนเนอริกคอมมูนิตี้โฮลอยู่ซิมสันสตรีทไผก็สิฮู้เนาะบอนเนอริกไฮทางสมาคมเพิ่นเคยไปเซาเฮ็ดเป็นออฟฟิศตอนนั้นเพิ่นต้องการบอนวางเนาะบอนเนอริกคอมมูนิตี้โฮลอยู่ซิมสันโคลสบอนเนอริกหลายๆก็อยู่กงกันข้ามครับอันอีหยังก็อันสปอร์ตคลับนะเนาะวันที่17วันเสาร์สิมานี่เพิ่นสิมีการประชุมและก็เลือกตั้งและก็เลือกเอาคณะบริหารใหม่เส้นเดียวกันเนาะก็ผู้ใดที่เป็นสมาชิกพ่อแม่พี่น้องชาวธงลงงืมบ่หรือว่าผู้ใดที่สนใจอยากเข้าร่วมอยากเข้าไปฟังอยากมีความคิดความเห็นอยากอินพุตอยากไปจอยบ่อีหยังก็ว่ากันไปเนาะก็ขอเชิญวันเสาร์วันที่17เดือน10นี่แหละก็คือเสาร์สิมานี่และก็อย่าลืมอีกเนาะอยู่วัดพญาแก้วก็สิมีการประชุมหลวงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ก็คือวันที่18เนาะ17 18โอ้เรียกคอมมูนิตี้นี่หลายเนาะอ่ะมวลเพลงกับมวลเรื่องราวโอ้ล้มกันก็ได้ครับคันสิเว้าง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็ว่ามีสาระเนาะนอกจากว่าท่านพ่อพี่น้องท่านผู้ฟังมีอันใดที่อยากให้ทีมงานเอาเว้าหรือผ่านส่งกะเสริมเข้ามาได้เฮาก็สิพยายามเว้าอันนึงสำคัญที่เป็นข่าวดังน้องชายอยู่ประเทศฝรั่งเศสเพิ่นก็ว่าโอ้การเลือกได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่อยู่เมืองลาวนี่ดังทั่วโลกว่าซั่นนี่เพิ่นว่า
3: อ๋อเอา
1: การแปลว่าแม่นเรื่องนี่มันง่ายมันบ่คือแต่เก่าเนาะแต่กี้ต้องได้เขียนจดหมายส่งกันเป็น2เดือน3เดือนแล้วจะเสียไปแล้วก็แล้วเนาะเพราะอันนี้คิดถึงตอนบุญยิ่งมันจีบสาวแต่เก่าๆน่ะเขียนส่งหนังสือเด
3: ้ยิ้มก่อน
1: แต่เดี๋ยวนี้บ่ได้นี่เว้านี่เห็นโลดทีนี้นะ
2: ก่อนอ่านตาหวานก่อนก่อนเถิด
3: ก่อนเปิด
2: ก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดจึงเปิดจอหมอคุณนักเป็นธรรมดาเขียนจะมีอันศพหมอนี่แหละ
3: ว่า
2: เพิ่นต้องทักซะในศพหมอน
3: ทักอย่างทักซื้อ
2: ทักซื้อทักคว่ำเว้าคว่ำนั่งที่ว่าเพราะหมอนนี่สําคัญดิ
3: เพราะเอาหัวไปกายใส
2: ่บ่หัวไปกายซองมานี่ล่องมึงเด้ข้าพเจ้าคิดว่าเออคนนี่มันคิดได้เว้ย
3: ว่า
2: ล่องซื้อหมอนใหม่มานอนล่องมึง
3: อือ
2: ต่างคือฮอดหมอนเก่าคือเก่า
3: ว่าย้อนหยัง
2: ฮะย้อนว่าเคยนอนคนการลึงเคยว่าซั่นได
1: ้การความลึงเคยแม่นแท้ได
2: ้
1: ข้าพเจ้าเคยเห็นหลานเนาะหลานๆแล้วเกิดมาแล้วเราลิ้นกระตุกตานึงเนาะ
2: อ
1: ันนี้ไปซะให้ใหญ่มาแล้วต้องได้เอากระตุกตานั้นไปนําก็แล้วก็นอนบ่หลับ
2: แม่น
1: โอ้อันนี้แม่นหลายคนที่ข้าพเจ้า
3: ว่า attachment เนาะ
1: หลายคนก็คือสิฮู้แต่ว่าแน่ได้ก็ตามเนาะมีหยังอีกอันน
2: ึงที่ควร
3: ฟังเพลงก่อน
1: ฟังเพลงมวลๆแล้วมาต่อกันอีกเน
2: า
1: ะ
2: สำหรับเพลงนี้มอบให้แก ทุกทุกท่านที่เกียรติตามฟังเลยเนาะ
1: จ้า
2: เจ้าแม่แล้วเนาะ

0: ไปแป้งสติจัด
1: เอาไปแป้งแล้วเขาให้ซื้อยาบำรุงว้ายเป็นจังสีมันเสียได้ไปอาหารคายยาได้เลิกเลยนี่เลย

0: Soir
1: 99.9
2: เจ้ามันนะเนาะเสียงเพลงอันมันๆก็ได้มอบให้แก่ทุกท่านที่เกียรติตามเนาะเพลงนี้เพิ่นขอมากับปรากฏว่าดังหลายเติบสมควรเนาะเพลงคำพูทวีวันนั่นแหละเนาะสนั่นก็ปรากฏว่าเวลานี่ก็แม่น11โมงกับ35 37 38นาทีเจ้าสนั่น
3: 36 37
2: 36 37นาทีเพราะว่าข้าพเจ้าเว้าเรื่องโมงนี่ย้อนยังเพราะว่าอยากให้กำลังใจทีมงานเพราะว่าปะหลายๆคนกับหิวข้าวบ่เรื่องมันยังบ่เข้าใจหน้าหิวคําว่า
3: ข้าพเจ้าเองก็หิวข้าวจนแล่นไปกินน้ําเว้าถึงเรื่องเมื่อกี้โอเคมันต่อมาเฮาจะเว้าถึงเรื่องการที่แรงงานลาวได้ออกมาเว้าอยู่ถึง Facebook ว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ที่เกาหลีใต้เนาะแบบถูกกฎหมายไปหั่นนะก่อนไปนี้เพิ่นได้ตั้งความหวังไว้หลายสูงว่าจะได้เฮ็ดเวียกดีๆหาเงินดีๆมาซอยครอบครัวไปหยังไปถึงเพิ่นเว้าไปถึงโครงงานตัวแรกหั่นทางถูกเจ้าของโครงงานขูดฮีดแล้วก็แบบบ่พอใจอย่างแล้วลูกไซเจ้าของโรงงานกับมาดามาอย่างบาดสุดท้ายหั่นน่ะมีการจับข้อเสื้อซกกันพุ่นเด
2: ้
3: ก็เลยได้ออกเนาะก็อันนี้แหละไปอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่น
2: แม่น
3: ข้าเจ้าก็คมเหงเนาะแล้วสุดท้ายเพิ่นไปเฮ็ดอีกโรงงานนึงเป็นเฮ็ดโรงงานที่เก็บหมักสตรอเบอรี่เนาะได้ประมาณทุกยากแต่ว่าได้เงินประมาณ2ล้านวอนต่อเดือนเนาะไล่เป็นเงินออสเตรเลียก็ประมาณ2ล้านก็ประมาณ 2,130 ก็ค่อนข้างดี
2: เด้อสั่นเนาะ
3: แต่ว่าทุกเพิ่นว่าเฮ็ดเวียกมื้อละ12ชั่วโมงบ่มีโอเวอร์ไทม์เนาะอันนี้ก็ฝากถึงพี่น้องเนาะทุกคนเน
2: าะให้กำลังใจ
3: ให้กำลังใจสู้
2: ๆชีวิตต้องสู้ๆเกิดมาชีวิตมีการต่อเป็นการต่อสู้เนาะบ่ว่าจะต่อสู้เรื่องทุกอย่างก็ต้องต่อสู้ฉะนั้นทีมงานหรือว่าเฮาเองเรื่องส่วนตัวเนาะก็อยากให้กำลังใจอย่าถอยเฮาสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตเน
3: า
2: ะ
3: แต่อันยิ่งฮู้บ่ว่าอันพวกที่ไปพี่น้องเฮาที่ไปเฮ็ดอยู่เมืองไทยเนาะเฮ็ดเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารมีคนคนนึงที่เราเสิร์ฟอยู่เรือสำราญที่แล่นอยู่เจ้าพญาแล้วตื่นขึ้นมาเราจะบอกว่าข่อยตื่นขึ้นมาข่อยเห็นนั่นนี่ไปลงเรือไปเสิร์ฟอยู่ทั้งเรือไอ้ยิงเดาบังว่าได้เดือนนึงเท่าไหร่ค่าเฮ็ดเวียก afternoon ship
2: afternoon ship ว่าม
3: ันก็ขึ้นประมาณเงินบาท
2: เป็นอันนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเนาะ
3: เสิร์ฟอยู่ทั้งเร
2: ือมันก็ขึ้นกับบริษัทของเพิ่นเนาะเพราะว่าอยู่เมืองไทยเฮาก็บ่ต่างหยังกับอยู่อยู่เมืองลาวเฮาเนาะ
3: ได้เท่าไหร
2: ่ได้โอ้ก็สิคิดว่าครึ่งนึงของอยู่นี่เพราะว่าอยู่นี่เฮาไล่เป็นชั่วโมงเน
3: า
2: ะชั่วโมงนึงเท่าไหร่เดือนอยู่นี่อย่างน้อยก็ข้าพเจ้าเฮาทิมก็20ดอนเนาะอยู่บ้านเฮาก็หรือว่าอยู่เมืองไทยก็อาจสิเป็น10ดอนบ่หรือ5ดอน
3: ว่าเพิ่นได้เพิ่นผู้นี้เราได้เงินที่เฮ็ดเวียกเดือนนึง8,000 บาท8,000 บาทก็ประมาณ400ดอน
2: 400ดอนก็โอเค
3: 400ดอนเจ้าแต่ว่าเทียบใส่ผู้อยู่เกาหลีหัน 2,000 นี่หลายกว่าน้อยนึง
2: หลายกว่าน้อยนึง
3: 3เท่าหลายกว่า3เท่าแล้วก็เว้าถึงว่าอันนั้นข้าเจ้ามีทุนที่จะซื้อปืนยนต์จ่ายค่านายหน้าเป็นอย่างเพื่อที่จะไปเฮ็ดได้จะกลัวจะได้ 2,000
2: เจ้า
3: ผู้นี้นี่แม่นขอหนังสือผ่านแดนแล้วข้ามไปสมัครเฮ็ดเวียกหุ้นก็ได้
2: เจ้า
3: 8,000 นี่รู้สึกว่าน้อยเด
2: ้ก็เพราะว่าคือน้องตุ้ยเว้ามานะพวกเสียสละมันก็ต้องควรสิได้หลาย
3: อ
2: ันนี้เฮาบ่ได้เสียหยังหลายเด้สองมาการอยู่การกินการเว้าการจา
3: คล้ายกัน
2: ประเพณีเรื่องจิตใจของคนถ้าเฮานอบน้อมก็เป็นการที่ว่าผ่านกันไปได
3: ้
2: คือที่ว่าน้องตุ้ยเว้ามานะประเพณีแม่นอยู่เป็นคนเอเชียแต่ว่าอา

0: จะเพี้ยนเพี้ยนน้อยนึงแม่น
1: แ
0: ต่ว
1: ่
0: าถึงเฮาสิก้มหน้าก้มตากะยะแต่เขาอาจจะคิดว่าโอ้เขาเฮานี่คันว่าเกือบสิเป็นลูกจ้างเฮาเป็นกุลีเฮาเฮาสั่งหยังก็ได
1: ้แม่น
0: บ่มีการเกรงใจกัน
1: อ
0: ันนี้ข้าพเจ้าคิดซื่อๆแล้ว
1: แม่น
0: ความคิดของข้าพเจ้าแต่ว่าอันนี้มันเฮากันดาวขาด
1: แล้วก็นิสัยของคนแต่ละประเทศจะ
0: บ่คือกันฉะนั้นข้าพเจ้าคิดแนวนี้ฉะนั้นเฮาได้อยู่ว่าอยู่ไทยนี่ก็แม่นได้น้อยแต่ว่าเฮาก็ยังมีสิทธิ์เลือกได้หลายบอนสมมุติว่าขึ้นกับบริษัทเพิ่นก็บ่สามารถจะให้เพิ่นเฮาหลายมันขึ้นกับว่าบริษัทใดที่ว่าเพิ่นจะให้ว่าความสําคัญเฮาเพิ่นฮักเฮาบ
1: ่เนาะจ้ะแม่นเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เฮงงานไปเฮ็ดอยู่เวียกอยู่ต่างประเทศเนาะ
0: แม่น
1: เฮาก็บ่มีไผโทรเข้ามา
0: เจ้าอ่ะฟังเพลง
1: ก่อน
2: บ่เป็นหยังเนาะฟังเพลงม้วนๆแล้วม
0: าลงกันจังบอกกันใหม่เนาะเพราะว่าทีมงานเฮาหิวข้าวหลายก็เลยว่าให้ฟังเพลงก่อนเนาะ
1: ฟังเพลง
2: มื้อนี้น้องดวงดาวบ่มาแต่บ่ได้

0: Ottawa.
1: 99.9 เงินคำนี่เนาะเป็นมีอำนาจที่สุดแหละที่ว่าเฮาได้ว่าไปกับน้องตุ้ยเนาะที่ว่าเรื่องหาอยู่หากินหรือว่าหาเงินที่ว่าพวกประชาชนลาวเฮานี่เนาะไปหาเงินอยู่ต่างประเทศเนาะอันนี้เฮาก็ให้กำลังใจทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อชีวิตการอยู่รอดฉะนั้นโชคดีหลายๆคนที่ว่าได้มาเหตุการณ์อยู่ในประเทศออสเตรเลียข้าพเจ้าก็ฮู้จักหลายผู้หลายคนอยู่เนาะแต่ว่าเพิ่นก็พยายามเพราะว่าเงินคำก็ได้หลายเนาะแต่ว่าเฮาได้ยินข่าวว่าอยู่อเมริกาเห็นบ
2: ่เออ
1: กลับเมืองกันย้อนว่าไปหาเงินอาจจะบ่ถูกต้องบ่เรื่องมันยังเฮาก็บ่เข้าใจหรอกแต่ว่าข้าพเจ้าก็ติดตามอยู่แต่ว่าก็บ่ถึงขั้นว่าสิให้มันติดตามพี่จนว่าให้เข้าใจลึกถึงขนาดนั้นเพราะว่าเฮาบ่มีเวลาถึงพอเนาะเพราะว่ามันเรื่องที่ว่าคนลาวไปอยู่อเมริกานี่มันอาจจะซับซ้อนหลาย
2: มันแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกแม่นกลุ่มที่ว่าออกจากศูนย์อพยพไป
1: อพยพแท้ๆ
2: คือพวกเฮา
1: แม่นคือพวกเฮาก
2: ลุ่มแรกแล้วกลุ่มที่2แม่นกลุ่มที่ migration คนที่มาแต่งงานบ่มาหยังแล้ว2กลุ่มนี้จะมีสตาเดียวกันก็คือถ้าท่านเคยเฮ็ดผิดคือตอนกลุ่มที่มาแต่ศูนย์อพยพหั่นยามน้อยเนาะก็แบบคันนึกขนอง
1: เ
2: ฮ็ดผิดถ้าท่านเฮ็ดผิดกฎหมายก็จะจารึกจดบันทึกไว
1: ้มีรีคอร์ดมั้ยล่ะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีกฎหมายใหม่ก็คือพวกอันตำรวจไอซ์จะนําเอาคดีดึงฮื้อฟื้นขึ้นมาแล้วจะจับท่านเนรเทศครับมันก็จะมีเหตุมีกรณีหลายๆกรณีที่คนลาวที่มาที่ไปพุ่นตั้งแต่1980 80ปลาย90แล้วถูกเนรเทศครับส่วนอีกพวกนึงที่ขอไปแต่เมืองลาวแล้วไปเฮ็ดบัตรเขียวไปขอแต่งดองมาหยังแล้วสมัครกลับหั่นก็มีที่ว่าบ่ผ่านอันนั้นเขาเจ้ากลับไปด้วยความสมัครใจเพราะว่ามันบ่สามารถที่จะอยู่ต่อหรือว่าขอต่อวีซ่าได้อันนั้นมันสมัครใจส่วนอีกฝั่งนึงหั่นแม่นถูกส่งกลับนี่บ่แม่นส่งกลับแล้วล่ะเขาเอิ้นเนรเทศเด้เนรเทศแม่นไล่เจ้าออกจากประเทศเขาพวกนั้นหั่นจะค่อนข้างนัก
1: คําว่าเนรเทศนี่นักเนาะ
2: ส่วนทางรัฐบาลลาวเพิ่นก็มีการต้อนรับเนาะว่าโอเคเจ้ากลับมาข่อยจะเอาไว้อยู่ศูนย์พักพิงให้พี่น้องเจ้าหั่นเอาไปเลี้ยงดูเอาเองแล้วไอ้ยิงเขาเจ้าเองเบิ่งแย่งเขาเจ้ายังบ่พอแล้วเขาจะเอานักเลงกลับมาแต่อเมริกามาเลี้ยงดูมันยากก็
1: อันนี้ข้าพเจ้ากาเฮาขึ้นไปซื่อๆเนาะยังหน่อยเพิ่นกาแต่ฮับไว้เพราะว่าเป็นคนลาวถือเป็นคนลาวแต่ว่าคั่นว่าก็ให้โอกาสว่าซั่นเด้อไป
2: แม่นแต่ว่า
1: ข้าพเจ้าเป็นคนดีต่อไป
2: ไอ้ยิงมีข้าพเจ้าได้เบิ่งสารคดีตัวนึงอันนี้เป็นเรื่องแท้เนาะมีคนคนนึงที่คนกัมพูชาไปพูนกับสไตล์เดียวกันแหละเป็นนักเลงตีกันแม่นยังแล้วก็เข้าคุกยาเสพติดแม่นแล้วถูกส่งกลับไปกัมพูชา1แล้วก็เว้าภาษาบ่เป็น2มาแล้วก็บ่มีพี่มีน้องเนาะไปไอ้ยิงเสือบอกว่าเรากลับฮอดกัมพูชาเดือนเดียว4อาทิตย์เราผูกคอตายอยู่บ้านพักย้อนหยังแล้วไปบ่ได้ล่ะแล้วบ่มีพี่บ่มีน้องบ่มีเว้าก็บ่เป็นแล้วเฮ็ดหยังก็บ่เป็นอันนี้มันสิ่งนึงที่รัฐบาลของทางสหรัฐอเมริกาต้องเบิ่งว่าจะเอาคนนี้ไปเขาเจ้าบ่ได้สนเด้เอาเจ้าขึ้นยนต์เสื้ออันเอาเสื้อนั้นมัดมือเจ้าขึ้นยนต์ไปกูดลัก
1: แปลว่าเนรเทศเจ้า
2: โดยตัดห่างปล่อยวัดนะอันนี้ก็แม่นกรณีที่ว่าบัตรเขียวบัตรแดงอยู่บ้านเพิ่นพุ่นแหละโอเค
1: ปรากฏว่ามีไผโทรเข้ามาบ่หรือว่าเฮาอีกเฟคว่าบ่โทรติ
2: เห็นอยู่แต่ว่าก็บ่เป็นหยังฟังเพลงบ่ฟังเพลงอีกคนมีบ่ล่ะเพลงมื้อนี้เพลง 10:30 ดู
1: อ่ะบ่เป็นหยังเนาะเพลงนานาวันแห่งแก่ทุกท่านที่เกียรติติดตามฟังในขณะนี้เนาะไม่ยังก็หลายข้าพเจ้าขอเช็คเบิ่งว่าเพลง ที่ว่าข้าพเจ้าเปิดไปนี่มีคนขอข้ามาหลายบ
2: ่อืม
1: โอ้แม่เนาะมีหลายคนที่ว่าเป็นยังคือบ่อันเปิดมอลำแดว่าซั่นข้าพเจ้าสอบมอลำลองเบิ่งดูว่าจังได
2: ๋มีบ่มอลำ
1: เออมอลำนี่เฮามีหลายแต่ว่าเฮาบ่ได้เซตไว้แต่ว่าคันเพิ่นขอมาจังซี่เฮาก็สิน่ะนะลองเปิดเบิ่งอ่ะ
2: มีบ
1: ่กล่าวให้มันได้เนาะอ่ะลองเบิ่ง

0: Francois.
1: 99.9.
2: ยาวไปเลยเนาะเดี๋ยวกันเพลงที่ว่าได้ปล่อยไปก็แม่นอยากผิดพลาดน้อยนึงคิดว่าจะเอาหมอลำจะ
3: ม
2: าก
3: ับ บ่
2: เป็นหยังเนาะเฮาติดนี่ไว
3: ้หมอลำยังคือซ่าแท้
2: แต่ว่าหมอลำคือซ่าๆน้อยแต่ว่ามีคนน่ะเขามาถามมาหยังว่าโอ้คักเว้ยเพลงนี
3: ้เป็นเพลงของไอ้อุดรเนาะอ
2: ุดรแม่นล่ะ
3: เจ้าข้าพเจ้าเองก็เคยได้ร่วมงานน้ําเพิ่นเนาะ
4: ของดีมีน้อย
3: ของดีมีน้อย
4: เพลงมันสิฮอดโมง
3: ฮอดโมงแล้วนี่
4: 5 วินาทีนึงเลยสิ
3: โอเคซั่นก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนเนาะทิศหน้าข้าพเจ้าจะบ่ได้มาโครงการห้องส่งเพราะว่า
2: ขา
3: ไปทางสมาคมเพิ่น
2: เจ้า
3: ข้าพเจ้าขอให้ท่าน
2: เนาะจงอยากไปออร์แกไนซ์เรื่องเพิ่นสิประชุมมายังแมงหั่นน่ะก็มีลาแล้วแนวต้องเข้าไปร่วมเพิ่นน้อยนึงเนาะฉะนั้นก็พบกันอีกอาทิตย์ต่อไป
4: อ่ะเสร็จแล้วก็ขอให้ท่านฟังทุกท่านจงมีแต่ยวโนสุขังพลังสิได้ขายมานกินแซ่บนอนรับเนาะสุขสดชื่นสมหวังเกิดมีแต่ท่านฟังทุกท่านอย่าลืมวันเสาร์สิมาวันที่17พี่น้องทงลงเงิมเลือกตั้งแล้วก็เลือกคณะบริหารใหม่อยู่ที่บอนริกโฮนอยู่ซิมสันโรดเนาะบอนริกแล้วก็วันที่18วันอาทิตย์แมนทางวัดพญแก้วเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่คณะบริหารใหม่เป็นยังไงกะเอาตามนั่นเนาะอ่ะต่อไปเขารายการของเพื่อนแล้วก็พบกันอาทิตย์หน้าขอบใจ
0: Volunteering has its rewards.
5: Find out how at swan999.com.au.
6: The Blacktown Animal Rehoming Centre, or BARC, is the first state-of-the-art custom-built animal rehoming centre in Australia and is now open. Located at Glendenning, BARC provides a space to care for animals and a place for the community to visit and adopt animals. With staff dedicated to matching potential owners with the right pet to fit their life, you can trust BARC to find your next best friend their forever home. For more information, visit blacktown.nsw.gov.au.
7: Station sponsor.
8: MacKillop Season's Stormbirds program is an evidence-based small group intervention designed specifically to support children and young people after natural disasters. It has supported over 10,000 Australian and New Zealand children and young people impacted by bushfires, floods, storms, cyclones and earthquakes, and is playing a critical role in helping schools and communities rebuild resilience and well-being. For details, visit MacKillopSeasons.org.au. Station sponsor.
9: Being diagnosed with cancer is one thing. Living miles away from treatment doesn't make things easier. But there are three little words that can make a world of difference. You can stay. You can stay closer to the care you need. You can stay with your family. Sony Foundation can provide free accommodation for youth cancer patients who live in regional areas and need to travel to the city for treatment. Find out how you can at sonyfoundation.org.
8: Did you know that the average school child will eat more than 2,500 lunches during their 13 years at school? We know that 1 in 3 cases of cancer can be prevented by adopting a healthy lifestyle, which includes eating well. But 93% of children don't eat enough vegetables and adults aren't eating enough either. At Cancer Council New South Wales, we're passionate about helping families eat healthily. So we've packed everything you need to know about nutritious, easy, kid-friendly lunches into our new website, healthylunchbox.com.au.
10: You're listening to Black Wave on SWAN 99.9, and we would like to acknowledge the Darug people and the Darug lands that we're presenting on today. We would also like to acknowledge all First Nations people, those past, present and emerging.
11: Please be advised, this Black Wave program may contain audio and names of Aboriginal and or Torres Strait Islander people that may be in the dreaming.
10: You're listening to Black Wave on SWAN 99.9.